0: 50,000แต่ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยหายไปแสนแสนสี่เลยถูกไหมฮะ
1: ใช
0: ่ในขณะที่อาจารย์ชัดชาติเนี่ยเพิ่มมาแสนกว่าก็นี่แหละค่ะไปจากพวกนี้ทั้งหมดนั่นแหละ
1: ก็ผมคิดว่าที่ไม่ออกมาก็คือว่ามาเลือกอาจารย์ชัดชาติกันครบถ้วนแล้วล่ะแต่ว่าในส่วนของคนที่ไม่ออกมาเนี่ยคือคนที่เหลืออื่นๆเนี่ยไม่มีแรงจูงใจที่จะไปเลือกให้ได้มากนะ
0: คนไม่ลงคะแนนคนไม่ประสงค์ออกเสียงก็สี่หมื่นนะคะพี่ไพศาลตัวเลขน่าสนใจมาก
1: ไปกาว่าไม่เลือกใครใช่ไหม
0: ใช่ค่ะสี่หมื่นค่ะ
1: ครับ
0: ก็ไม่ใช่น้อยแล้วก็มีความหมายอยู่นะคะการที่ไม่ลงให้ขนาดนั้นนะคะ
1: แล้วการตัดสินใจของสองผู้สมัครที่มีการรณรงค์หาเสียงค่อนข้างเข้มข้นนะก็คืออาจารย์ชัดชาติกับทางพรรคประชาชนที่เขาประกาศไม่ทำป้ายโฆษณาเนี่ยมันก็มีด้านที่ถูกผมฟังมานะคือคนไปเลือกในวันอาทิตย์เนี่ยบางทีก็ยังแบบเอ๊ะตกลงมีใครบ้างเนี่ยยังมีอยู่ไม่น้อยนะผมบอกให้ตกลงปีนี้ใครสมัครบ้างเนี่ยคือประเภทที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดมากนะก็ต้องเดินไปดูกันหน้าครูองคูหาเนี่ยก็มีอยู่อันนี้ผมคิดว่ามันก็อาจจะมีส่วนมันก็มีข้อดีอยู่นะเพราะว่ามันก็เป็นนิมิตหมายใหม่เพราะว่าผู้สมัครเนี่ยเวลาเป็นเบอร์ใหญ่ๆขนาดนี้แล้วมันโดนแบบไอ้ข้อหาอะไรแบบแปลกๆแล้วมันเช่นว่าป้ายโฆษณาไปบดบังไอ้อะไรนะการขับขี่ยวดยานบนท้องถนนอะไรเงี้ยนะคนก็เอามาวิพากษ์วิจารณ์มาเนี่ยเขาก็เลยประมวลดูแล้วก็โอเคท่านยกเลิกเลยไม่เอา
0: เฉพาะใครอะคะ
1: ทั้งสองคนไง
0: คือคุณ
1: ชัชชาติไม่มีป้ายนะเขาก็มีนโยบายไม่มีป้าย
0: แล้วก็พรรคประชาชนใช่ไหม
1: พรรคประชาชนไม่มีป้ายเขาแต่เขาขึ้นในนั้นไอ้
0: บิลบอร์ดใหญ
1: ่บิลบอร์ดใหญ่ๆไป
0: แล้วก็โซเชียล
1: ป้ายไฟอะไรต่างๆแล้วก็เน้นเรื่องกิจกรรมอะไรต่างๆ
0: แต่คนวิเคราะห์ก็มีความแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวของคุณชาชาติเดี๋ยวคนก็วิเคราะห์ว่าเก็บเงินไว้ดีกว่าไม่มีประโยชน์เพราะลอยลำขนาดนี้แล้วก็พื้นที่โฆษณาตัวเองฟรีๆเนี่ยมันเยอะคือคุณชาชาติได้ถึงขนาดที่ว่านอกจากไม่ต้องทำป้ายเล็กป้ายน้อยแล้วอ่ะก็ไม่ไปออกเวทีดีเบตด้วยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปพูดจาแข่งกับใครเลยตัวเองระดับอาจารย์ทุกคนที่มาสมัครขนาดนั้นใช่ไหมคะทุกคนก็เรียกอาจารย์
1: ไปบ้างไปบางเวที
0: ที่ใหญ่จริงๆที่ให้เกียรติ
1: ไปช่องส
0: ายการจริงๆแบบอย่างนั้นก็นั่นคือชุดคุณชัชชาติแต่ก็ไม่จำเป็นต้องไปเสียเงินทำป้ายได้ป้ายเนาะแต่ว่าอย่างของพรรคประชาชนเนี่ยก็คนมีคนวิเคราะห์อีกแนวหนึ่งว่าทันทีที่ประกาศว่าไม่ทำป้ายเล็กป้ายน้อยแล้วทุกคนก็ยังไม่รู้เลยว่าดร.โจชื่อจริงชื่ออะไรเป็นใครมาจากไหนเนี่ยมันหมายความว่าไม่มีใครลงขันให้แต่แรกอะการประกาศไม่ทำป้ายมันประหยัดไปเยอะมากและการประหยัดไปเยอะมากก็หมายถึงมีทุนหรือเปล่าก็ไม่รู้ปกติแล้วเนี่ยมันต้องมีในทุนลงพรรคต้องช่วยลงแล้วตัวเองก็ต้องมีทุนในระดับหนึ่งก็เคยสัมภาษณ์ผู้สมัครก็บอกเอาผมลงครึ่งหนึ่งพรรคให้ครึ่งหนึ่งครับก็ผมก็คิดว่าทั้งหมดก็น่าจะร้อยอะครับเขาก็พูดตรงๆแบบพี่ไพศาลไม่ดีแล้วค่ะที่จะตัวเองก็ต้องควักเองพรรคก็ต้องช่วยครึ่งหนึ่งอย่างน้อยอ่ะถ้าหากว่าประกาศว่าไม่ทำป้ายเนี่ยมันหมายถึงมันไม่มีใครลงให้ค่ะ
1: ตีความว่างั้นนะวิเคราะห์ว่างั้น
0: คนที่เขาพูดแบบไม่เกรงใจแต่ก็ไม่กล้าออกสื่อเขาพูดแบบนี้ค่ะแต่เนี่ยเห็นว่ามันผ่านไปได้เนี่ยก
1: ็
0: ไหนๆเราก็รักกันแล้วคนดูก็พูดกันตรงๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: บางทีการไม่ทำก็เพราะไม่มีตังค์จะทำไม่มีตังค์จะทำก็เพราะว่าก็ไม่ลงให้ผมเลยแล้วทำไมผมไม่ลงเองก็เป็นผมอ่ะพวกคุณคิดดูสิก็มันไม่มีใครไง
1: ครับ
0: เรื่องใหญ่ใจแกมากนะดร.โจเนี่ยอุตส่าห์ลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วจากนี้เป็นไงผมไม่ได้คาดหวังอะไรผมก็ทำงานของผมตามปกติผมเป็นคนเรียบง่ายเลยจะไปเป็นรองหัวหน้าพรรคฝ่ายต่างประเทศอยู่ตรงไหนอ่ะรองหัวหน้าพรรคฝ่ายต่างประเทศของพรรคประชาชน
1: ก็อายุยังไม่มากก็ยัง สามารถที่จะค่อยๆเก็บประสบการณ์ไป
0: เจ็บนี้อีกนานจากเป็นสสอยู่ดีๆกลายเป็นไม่ได้เป็นอะไรเลย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็แต่ว่าที่พรรคประชาชนเขาประสบความสำเร็จก็คือเขา
0: สก
1: ได้สกเพิ่มขึ้นนะอันนี้ผมเข้าใจว่าโพลของสถาบันพระปกเกล้านี่เขาเป๊ะเลยนะเขาบอก22บวกลบ2ก็ออกมา22ที่นั่งเป๊ะนะแล้วก็คนทำงานซึ่งก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นผู้ที่จะมาสนับสนุนการทำงานของคุณชาชาติเขาเนี่ย11ประชาธิปัตย์เหลือ3เอ้ยเหลือ8นะแล้วก็เพื่อไทยไลฟ์4นะส่วนผู้สมัครอิสระอื่นๆก็3กลุ่ม Better Bangkok 2นะก็คุณช่อพันนิกาเนี่ยไปให้สัมภาษณ์สื่อฟังแล้วน่าสนใจนะตอนนั้นยังไม่ชัดเจนว่าจะเกิน20ไปเท่าไหร่แต่คุณช่อบอกว่ามันมี50เสียงในสกในสภากทมเนี่ยถ้าพรรคประชาชนได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งก็คือได้ไม่ถึง25เนี่ยก็คงจะเป็นฝ่ายค้านอยู่ในสภากทมเพราะว่าพรรคกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเนี่ยเขาน่าจะรวมกันและเป็นเสียงข้างมากแม้ว่าเขาจะต่างชื่อต่างพรรคต่างอะไรก็แล้วแต่นะก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็หมายความว่าถึง22ที่นั่งเนี่ยก็ไม่น่าจะคุมสภาได้เพราะว่าส่วนที่เหลืออีกประมาณ28ที่นั่งเขาน่าจะแท็กทีมกันแม้ว่าจะมาจาก5-6กลุ่มก็ตามครับคุณชอบพันธิกาเขาวิเคราะห์ไว้อย่างนั้นนะ
0: ก็ยังไม่รู้เลยว่าคุณชอบไปพูดตอนไหนแต่ว่าเห็นคลิปเมื่อเช้าเห็นแต่การโฆษณาแชมพูครีมกันแดดนะคะ
1: คุณชอบเลย
0: ใช่
1: ทำไมไปหาเสียงเยอะ
0: ไม่อะโอ้ดิเขาเขาก็แบบเหมือนกับมีคนมาสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นคุณช่อใช่ไหมคะที่ก็ฟังว่าแกจะ